0: ข้าพเจ้าตรวจสอบแล้ว
1: ข้า
0: พเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วข้าพเจ้าเราก็รถตู้อะไรที่ผมใส่กับ
1: รถกระบะที่ใส่ผ้าใส่กับ